ันโง่มันซึมก็ตัวมันแล้วมันคงตัวมันแล้วมันก็ขาดลูกจะชิ้นเป็นที่ตะกุตะเจ้าเกี่ยวกับลูกที่ตัวนั้นทำมาแล้วคือต้นตัวต่างร้านจะต่างเลยตัดต้นตัวก็ตัวก็ขาดลูกก็ร้านก็เนี่ยต่างไว้นะมันอยู่มันปกมุกตัวอยู่ยังตัดต้นตัวที่อย่างนักที่ได้ชิวว่าตะกุนทำมือมีการปีกายว่ามันก็ต้องนักตะคุณติดอักมาสินะมีตะคุณลูกวัดต้องการกาลิพิลูกต้องอักมากูคือในเรื่องต้องนาโตมอลตกใจใช่ต้องต้องคือเติมไปตะคุณเสือกติดตุ่มเขาเมื่อขบกันนะทุกว่าล้มตัวมาอยู่ว่าคือจริงจริงตัวมันผ่านไปแล้วมีนักตัวอันคุณเขาเยาว์นั่นจังจังอยู่ที่ในเรื่องคนในคนก็ชอบจำคุณเสือกลุงตาวาที่ที่ที่ในเขตนี้ลุงตุ๊กตาวาที่ขันน้องเชลล์เขาเล่าให้ตะพักมันสามีสกุลเนี่ย

0: พุทธะจงอคังอัยยะคะหิมัคสุสตวะคังอัยยะคะหิยะยะยะยะคังอัยยะคะหิยะยะยะยะคังอัยยะคะหิสนาลุเนนะหิพุทธะจงอคังอัยยะคะหิมัคสุสตวะคังอัยยะคะหิอิมามังสมาคันโมอควังคุหิยะยะยะยะอัยยะคะหิ
1: อิมนะอุนกุนกุตนาจิตาคูละมะกะนงุลัฟกตุโอปะตุu p a k a k l a imum apa ko lang biya biya kto ni nuk siya ko tao gam tawa kaso basa galu ni lo kulok to tawa muna mungalo ni sana lo ni na he tutra cho nga ka ngaya ka he